0: ได้ป่ะมันจะไม่ท้ายๆก็จะร้อง
1: ไห้ไม่มีหรอกนี่เป็นคนช่วยได้